เขาไล่ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลายนอก

ยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงเกินเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ใจเฮารู้ต้นสาวผู้ใจเดียวบัด